สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่23กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนางทาคาเอจิซานาเอะกับประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์จัดการประชุมสุดยอดเพื่อยืนยันอีกครั้งถึงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงทางเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองอยู่ในนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมสมัชชาสหประชาชาติการประชุมสุดยอดซึ่งมีขึ้นเมื่อวันอังคารที่22กันยายนดำเนินไปเป็นเวลากว่า30นาทีในด้านเศรษฐกิจนางทาคาอิจิชี้ว่าญี่ปุ่นเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐมาเป็นเวลา7ปีติดกันผู้นำทั้งสองยืนยันด้วยถึงความมุ่งมั่นเรื่องการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ชาติยิ่งขึ้นไปอีกในเรื่องของกิจการระดับภูมิภาคบุคคลทั้งสองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจีนซึ่งรวมถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจขณะที่คำนึงถึงการประชุมสุดยอดที่กำลังจะมีขึ้นระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งจีนที่กำหนดไว้ในวันพฤหัสบดีที่24บุคคลทั้งสองเห็นพ้องเรื่องการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนอกจากนี้นางทาคาอิจิหยิบยกประเด็นศาลอาญาระหว่างประเทศขึ้นมาพูดรัฐบาลในทรัมป์กำลังดำเนินท่าทีที่แข็งกร้าวต่อศาลอาญาระหว่างประเทศผู้นำทั้งสองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างตรงไปตรงมาขณะที่นางทาคาอิจิชี้แจงจุดยืนของญี่ปุ่นที่เน้นย้ำเรื่องหลักนิติธรรมในเรื่องของเกาหลีเหนือผู้นำทั้งสองยืนยันกันอีกครั้งถึงความจำเป็นเรื่องการทำงานร่วมกันในการจัดการกับโครงการนิวเคลียร์และโครงการขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นกล่าวว่าญี่ปุ่นจะมีส่วนร่วมในการทำรงและพัฒนาระเบียบระหว่างประเทศที่เสรีและเปิดกว้างบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมต่อไปนางทาคาอิจิกล่าวสุนทรพจน์ในสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่22กันยายนผู้นำญี่ปุ่นเริ่มต้นสุนทรพจน์โดยกล่าวว่าระเบียบระหว่างประเทศที่เสรีและเปิดกว้างซึ่งตั้งอยู่บนหลักนิติธรรมที่เราได้ส่งเสริมนั้นกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ยากลำบากในหลายด้านผู้นำญี่ปุ่นกล่าวว่าขณะนี้สหประชาชาติมีความสำคัญอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในการนำพาสันติภาพและเสถียรภาพให้แก่โลกและช่วยให้ประชาคมระหว่างประเทศสามารถเอาชนะความท้าทายใหม่ๆและเจริญรุ่งเรืองได้เธอให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะยังคงทำหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญต่อสหประชาชาติต่อไปในประเด็นเกาหลีเหนือนั้นนางทาคาอิจิแสดงความกังวลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารของเกาหลีเหนือกับรัสเซียเธอเรียกความก้าวหน้าในโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือว่าเป็นการละเมิดข้อมติที่เกี่ยวข้องของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างชัดเจนนางทาคาอิจิยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการแก้ไขเรื่องที่เกาหลีเหนือลักพาตัวโดยทันทีเธอแสดงความพร้อมที่จะเจรจากับเกาหลีเหนือและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมนางทาคาอิจิกล่าวว่านับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นในฐานะประเทศที่รักสันติภาพได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อหลักนิติธรรมในการระงับข้อพิพาทใดๆก็ตามเธอกล่าวว่าสิ่งนี้แสดงให้เห็นได้จากการที่ญี่ปุ่นให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและส่งผู้พิพากษาเข้าร่วมในองค์กรตุลาการระหว่างประเทศต่างๆเช่นศาลอาญาระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนางทาคาอิจิซานาเอะกับประธานาธิบดียูเครนนายโวโลดีมีร์เซเลนสกี้จัดการพบหารือแบบมาพบหน้ากันโดยตรงเป็นครั้งแรกนอกรอบสมัชชาสหประชาชาติผู้นำทั้งสองหารือกันราว20นาทีที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในนครนิวยอร์กเมื่อวันอังคารที่22กันยายนนางทาคาอิจิเอ่ยถึงความสำคัญของการที่ประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องต้องมาทำงานร่วมกันอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการสนับสนุนยูเครนท่ามกลางการลุกรานที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้โดยรัสเซียเพื่อให้บังเกิดสันติภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืนขึ้นเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้นางทาคาอิจิกล่าวว่าญี่ปุ่นจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจุดยืนที่แน่วแน่เรื่อยมาเรื่องการยืนเคียงข้างยูเครน
เธอเสริมว่าญี่ปุ่นจะยังคงส่งเสริมความสนับสนุนแก่ยูเครนและความบาดรัสเซียต่อไปโดยประสานงานกับประชาคมนานาชาตินายเซเลนสกี้แสดงความขอบคุณสำหรับความสนับสนุนของญี่ปุ่นด้านมนุษยธรรมและที่เกี่ยวข้องกับพลังงานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐและประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนได้หารือกันที่นครนิวยอร์กของสหรัฐโดยในทรัมป์กล่าวว่าพวกตนกำลังพยายามหาทางออกในช่วงเริ่มต้นของการพบหารือเมื่อวันอังคารที่22กันยายนในทรัมป์เน้นย้ำว่าเขาเชื่อว่าจะมีทางออกเกิดขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการผลิตขีปนาวุธแพทริออตในยูเครนนั้นในทรัมป์กล่าวว่าเราจะพูดคุยเรื่องนั้นกันในตอนนี้ก่อนหน้านี้ยูเครนได้ขอใบอนุญาตในการผลิตระบบป้องกันภัยทางอากาศนี้ที่ผลิตโดยสหรัฐเมื่อวันอังคารที่22นายเซเลนสกี้กล่าวในโซเชียลมีเดียว่ายูเครนได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมัน2แห่งในภาคกลางของรัสเซียและนี่เป็นเพราะทหารยูเครนมีขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกลท่ามกลางการโจมตีตอบโต้กันไปมาทางการยูเครนรายงานเมื่อวันอังคารที่22ว่ามีผู้เสียชีวิต3คนจากการโจมตีของรัสเซียในภาคตะวันออกของยูเครนพายุไต้ฝุ่นตู้จวียนเทน้ำฝนลงมาเป็นปริมาณมากที่สุดเป็นประวัติการณ์และก่อให้เกิดเหตุดินโคลนถล่มขึ้นหลายแห่งในภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นซึ่งนี่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต9รายและสูญหาย5รายพายุไต้ฝุ่นกำลังแรงลูกนี้เคลื่อนตัวเข้าใกล้ญี่ปุ่นตั้งแต่วันจันทร์ที่21ถึงวันอังคารที่22กันยายนตู้จวียนนำพากลุ่มเมฆฝนที่ก่อตัวขึ้นเรื่อยๆที่ไม่เคลื่อนตัวไปไหนเป็นเวลาหลายชั่วโมงเหนือภูมิภาคคันโตซึ่งภูมิภาคนี้รวมถึงกรุงโตเกียวและหมู่เกาะอิซึซึ่งอยู่ทางใต้ของศูนย์กลางโตเกียวพื้นที่8แห่งในภูมิภาคคันโตวัดปริมาณน้ำฝนได้มากที่สุดเป็นประวัติการณ์บนเกาะโอชิมะวัดปริมาณน้ำฝนได้มากถึง832มิลลิเมตรภายในช่วงเวลา48ชั่วโมงนี่มากกว่าปริมาณฝนเฉลี่ยของเดือนกันยายนทั้งเดือนถึงกว่า 2.4 เท่าส่วนที่อุชิคุในเมืองอิจิฮาระจังหวัดชิบะวัดปริมาณน้ำฝนได้มากถึง 392.5 มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงในจังหวัดชิบะมีผู้เสียชีวิต6รายและสูญหาย3รายส่วนในจังหวัดคานางาวะมีผู้เสียชีวิต1รายในเมืองมิอุระและ2รายในเมืองโยโกสึกะนอกจากนี้มีผู้สูญหาย2รายในเมืองโยโกสึกะและเมืองมิอุระมีรายงานยืนยันความเสียหายที่เกิดกับบ้านเรือนจำนวนกว่า600หลังในจังหวัดชิบะจังหวัดคานางาวะและจังหวัดอิบารากิอันมีเหตุมาจากน้ำท่วมและดินโคลนถล่มการค้นหาผู้สูญหายและปฏิบัติการฟื้นฟูกู้ภัยยังคงดำเนินอยู่ในพื้นที่ต่างๆที่ประสบภัยทวนอีกครั้งนะคะในจังหวัดชิบะมีผู้เสียชีวิต6รายและสูญหาย3รายส่วนในจังหวัดคานางาวะมีผู้เสียชีวิต1รายในเมืองมิอุระและ2รายในเมืองโยโกสึกะนอกจากนี้มีผู้สูญหาย2รายในเมืองโยโกสึกะและเมืองมิอุระมีรายงานยืนยันความเสียหายที่เกิดกับบ้านเรือนจำนวนกว่า600หลังในจังหวัดชิบะจังหวัดคานางาวะและจังหวัดอิบารากิอันมีเหตุมาจากน้ำท่วมและดินโคลนถล่มการค้นหาผู้สูญหายและปฏิบัติการฟื้นฟูกู้ภัยยังคงดำเนินอยู่ในพื้นที่ต่างๆที่ประสบภัยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่24 กันยายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนอยู่ระหว่างการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการโดยเขาจะหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐในการประชุมสุดยอดครั้งที่2ของผู้นำทั้งสองในปีนี้หลังจากที่นายทรัมป์เยือนจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมเมื่อวันพุธที่23 กันยายนนายสีเดินทางถึงฐานทัพทหารใกล้กรุงวอชิงตันโดยนายทรัมป์ได้รอต้อนรับซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นนี่เป็นการเยือนสหรัฐครั้งแรกของนายสีนับตั้งแต่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่นครซานฟรานซิสโกเมื่อปี2566จะมีการจัดพิธีต้อนรับขึ้นในวันพฤหัสบดีที่24ที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐตามด้วยการประชุมสุดยอดและงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการคาดว่าประเด็นด้านเศรษฐกิจและการค้าจะเป็นหัวข้อสำคัญในการประชุมผู้นำทั้งสองน่าจะหารือเกี่ยวกับการขายอาวุธของสหรัฐให้แก่ไต้หวันซึ่งจีนคัดค้านอย่างรุนแรงและอีกหัวข้อหนึ่งคือความขัดแย้งในอิหร่านซึ่งสหรัฐได้เพิ่มแรงกดดันต่ออิหร่านด้วยมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจสหรัฐและจีนกำลังแข่งขันอย่างดุเดือดในเรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือ AIประเด็นหารือที่สำคัญเรื่องหนึ่งคือความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ AI ขณะที่อีกประเด็นหนึ่งคือการสร้างกรอบสำหรับการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องนี้นายสกอตต์เบสเซนต์รัฐมนตรีคลังของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐและจีนตกลงที่จะขยายระยะเวลาการพักรบทางการค้าออกไปอีก2 เดือนซึ่งเดิมมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่10 พฤศจิกายนนายเบสเซนต์กล่าวว่าการเจรจาของเขากับนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีของจีนเมื่อวันอาทิตย์ที่20 กันยายนและวันพุธที่23นำไปสู่ข้อตกลงดังกล่าวเขากล่าวในรายการของ Fox News ว่าข้อตกลงนี้จะได้รับการขยายออกไปจนถึงวันที่10 มกราคมเพื่อให้เรามีเวลามากขึ้นในการพิจารณาว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างในด้านเศรษฐกิจการประกาศดังกล่าวเกิดขึ้น1 วันก่อนการประชุมสุดยอดในวันพฤหัสบดีที่24ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนทั้ง2 ประเทศตกอยู่ในความขัดแย้งทางการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยมีการใช้มาตรการภาษีตอบโต้กันไปมาจนกระทั่งเกิดการพักรบทางการค้าขึ้นหลังการประชุมสุดยอดในเดือนตุลาคม2568โดยสหรัฐยอมลดภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นส่วนจีนยอมเลื่อนการบังคับใช้มาตรการจำกัดการส่งออกแร่หายากที่เข้มงวดขึ้นออกไป1 ปีขณะที่สหรัฐก็เลื่อนการบังคับใช้มาตรการจำกัดการส่งออกชิปกับบริษัทต่างๆออกไป1 ปีเช่นกันนายเบสเซนต์กล่าวเสริมว่าผมไม่รู้ว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงที่ใหญ่กว่านี้ได้หรือไม่ผมไม่รู้ว่าเราจะแค่ต่อสัญญาปัจจุบันหรือเปล่านายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ประชาคมนานาชาติทั้งหมดจะต้องร่วมกันหารือเกี่ยวกับอนาคตของช่องแคบฮอร์มุซเขากล่าวถ้อยแถลงข้างต้นต่อที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศในนครนิวยอร์กของสหรัฐว่าด้วยเรื่องการเสริมสร้างความร่วมมือทางทะเลให้แข็งแกร่งเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางทะเลการประชุมนี้จัดโดยญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆโดยมีตัวแทนจาก53 ประเทศและองค์กรต่างๆเข้าร่วมนายโมเตงิกล่าวถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการฟื้นฟูเสรีภาพและความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเขาระบุว่าการหารือเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสายสำคัญจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาคมนานาชาติทั้งหมดรวมถึงประเทศที่ตั้งอยู่ตามแนวช่องแคบและประเทศที่ใช้เส้นทางดังกล่าวขนส่งสินค้าด้วย
นายโมโตงิยังได้ย้ำจุดยืนของญี่ปุ่นในการคัดค้านสิ่งที่เขาเรียกว่าความพยายามฝ่ายเดียวที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่ด้วยการใช้กำลังหรือการบีบบังคับในพื้นที่ทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ถ้อยแถลงดังกล่าวของนายโมเตงิดูเหมือนว่าจะมีนัยยะสื่อถึงจีนโดยเขาได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการที่ประเทศต่างๆต้องยึดตามคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเมื่อปี2559ซึ่งปฏิเสธการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของจีนในทะเลจีนใต้ประชาชนในภาคตะวันออกของญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับความสูญเสียอย่างหนักหลังจากพายุใต้ฝุ่นตู้เจียนทำให้ฝนตกมากเป็นประวัติการณ์เมื่อต้นสัปดาห์นี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว10คนและยังไม่ทราบชะตากรรมอีก4คนคันกั้นน้ำริมฝั่งทะเลสาบอิมบานุมะในจังหวัดชิบะพังทลายส่งผลให้พื้นที่โดยรอบถูกน้ำท่วมจนถึงขณะนี้น้ำยังไม่ลดลงในบางพื้นที่ฟาร์มเลี้ยงปลาคาร์ฟสวยงามแห่งหนึ่งก็ถูกน้ำท่วมเช่นกันทางบริษัทระบุว่าปลาคาร์ฟถูกน้ำพัดหายไปทั้งหมด 100,000 ตัวทานิเคนจิประธานฟาร์มปลากล่าวว่าไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนผมตกใจมากผมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้ธุรกิจของเราดำเนินต่อไปได้ในเมืองซากุระหน่วยดับเพลิงยังคงสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมอยู่หน่วยบริการฉุกเฉินได้รับรายงานเมื่อวันอังคารที่22กันยายนว่ามีผู้สูญหาย1คนหลังจากหนีออกมาจากรถที่ถูกน้ำท่วมต่อมาได้มีการพบตัวชายที่สูญหายและรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนมีการประกาศว่าเขาเสียชีวิตฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภูเขาทำให้เกิดดินถล่มหลายแห่งซึ่งเป็นสาเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงค้นหาผู้ที่ยังคงสูญหายอยู่เครื่องบินโดยสารของสายการบิน All Nippon Airways หรือ ANA ลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินนาฮะจังหวัดโอกินาวาทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเนื่องจากเกิดปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้องหลังทะยานขึ้นได้ไม่นานมีรายงานว่าผู้โดยสาร3คนบาดเจ็บเล็กน้อยขณะอพยพออกจากเครื่องบินเที่ยวบินดังกล่าวคือเที่ยวบินที่1502มีกำหนดเดินทางไปยังสนามบินซางะในคิวชูสายการบินระบุว่านักบินตรวจพบอุณหภูมิน้ำมันในเครื่องยนต์ฝั่งขวาสูงผิดปกติหลังจากทะยานขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 21:00 นของวันพุธที่23กันยายนเครื่องบินโบอิ้ง737ของเที่ยวบินนี้ได้บินกลับมายังสนามบินนาฮะหลังจากดับเครื่องยนต์ที่มีปัญหาแล้วและลงจอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกาผู้โดยสารทั้ง152คนและลูกเรืออีก6คนอพยพออกจากเครื่องบินโดยใช้สไลด์ฉุกเฉินมีการส่งรถดับเพลิงไปยังจุดเกิดเหตุแต่ไม่พบรายงานกลุ่มควันหรือเพลิงไหม้จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

การภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่24 กันยายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนอยู่ระหว่างการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการโดยเขาจะหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐในการประชุมสุดยอดครั้งที่2ของผู้นำทั้งสองในปีนี้หลังจากที่นายทรัมป์เยือนจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมเมื่อวันพุธที่23 กันยายนนายสีเดินทางถึงฐานทัพทหารใกล้กรุงวอชิงตันโดยนายทรัมป์ได้รอต้อนรับซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นนี่เป็นการเยือนสหรัฐครั้งแรกของนายสีนับตั้งแต่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่นครซานฟรานซิสโกเมื่อปี2566จะมีการจัดพิธีต้อนรับขึ้นในวันพฤหัสบดีที่24ที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐตามด้วยการประชุมสุดยอดและงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการคาดว่าประเด็นด้านเศรษฐกิจและการค้าจะเป็นหัวข้อสำคัญในการประชุมผู้นำทั้งสองน่าจะหารือเกี่ยวกับการขายอาวุธของสหรัฐให้แก่ไต้หวันซึ่งจีนคัดค้านอย่างรุนแรงและอีกหัวข้อหนึ่งคือความขัดแย้งในอิหร่านซึ่งสหรัฐได้เพิ่มแรงกดดันต่ออิหร่านด้วยมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจสหรัฐและจีนกำลังแข่งขันอย่างดุเดือดในเรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือ AIประเด็นหารือที่สำคัญเรื่องหนึ่งคือความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ AI ขณะที่อีกประเด็นหนึ่งคือการสร้างกรอบสำหรับการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องนี้นายสกอตต์เบสเซนต์รัฐมนตรีคลังของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐและจีนตกลงที่จะขยายระยะเวลาการพักรบทางการค้าออกไปอีก2เดือนซึ่งเดิมมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่10 พฤศจิกายนนายเบสเซนต์กล่าวว่าการเจรจาของเขากับนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีของจีนเมื่อวันอาทิตย์ที่20 กันยายนและวันพุธที่23นำไปสู่ข้อตกลงดังกล่าวเขากล่าวในรายการของ Fox News ว่าข้อตกลงนี้จะได้รับการขยายออกไปจนถึงวันที่10 มกราคมเพื่อให้เรามีเวลามากขึ้นในการพิจารณาว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างในด้านเศรษฐกิจการประกาศดังกล่าวเกิดขึ้น1 วันก่อนการประชุมสุดยอดในวันพฤหัสบดีที่24ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนทั้ง2ประเทศตกอยู่ในความขัดแย้งทางการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยมีการใช้มาตรการภาษีตอบโต้กันไปมาจนกระทั่งเกิดการพักรบทางการค้าขึ้นหลังการประชุมสุดยอดในเดือนตุลาคม2568โดยสหรัฐยอมลดภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นส่วนจีนยอมเลื่อนการบังคับใช้มาตรการจำกัดการส่งออกแร่หายากที่เข้มงวดขึ้นออกไป1 ปีขณะที่สหรัฐก็เลื่อนการบังคับใช้มาตรการจำกัดการส่งออกชิปกับบริษัทต่างๆออกไป1 ปีเช่นกันนายเบสเซนต์กล่าวเสริมว่าผมไม่รู้ว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงที่ใหญ่กว่านี้ได้หรือไม่ผมไม่รู้ว่าเราจะแค่ต่อสัญญาปัจจุบันหรือเปล่านายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ประชาคมนานาชาติทั้งหมดจะต้องร่วมกันหารือเกี่ยวกับอนาคตของช่องแคบฮอร์มุซเขากล่าวถ้อยแถลงข้างต้นต่อที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศในนครนิวยอร์กของสหรัฐว่าด้วยเรื่องการเสริมสร้างความร่วมมือทางทะเลให้แข็งแกร่งเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางทะเลการประชุมนี้จัดโดยญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆโดยมีตัวแทนจาก53 ประเทศและองค์กรต่างๆเข้าร่วมนายโมเตงิกล่าวถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการฟื้นฟูเสรีภาพและความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเขาระบุว่าการหารือเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสายสำคัญจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาคมนานาชาติทั้งหมดรวมถึงประเทศที่ตั้งอยู่ตามแนวช่องแคบและประเทศที่ใช้เส้นทางดังกล่าวขนส่งสินค้าด้วย
นายโมโตงิยังได้ย้ำจุดยืนของญี่ปุ่นในการคัดค้านสิ่งที่เขาเรียกว่าความพยายามฝ่ายเดียวที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่ด้วยการใช้กำลังหรือการบีบบังคับในพื้นที่ทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ถ้อยแถลงดังกล่าวของนายโมเตงิดูเหมือนว่าจะมีนัยยะสื่อถึงจีนโดยเขาได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการที่ประเทศต่างๆต้องยึดตามคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเมื่อปี2559ซึ่งปฏิเสธการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของจีนในทะเลจีนใต้

ประชาชนในภาคตะวันออกของญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับความสูญเสียอย่างหนักหลังจากพายุใต้ฝุ่นตู้เจียนทำให้ฝนตกมากเป็นประวัติการณ์เมื่อต้นสัปดาห์นี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว10คนและยังไม่ทราบชะตากรรมอีก4คนคันกั้นน้ำริมฝั่งทะเลสาบอิมบานุมะในจังหวัดชิบะพังทลายส่งผลให้พื้นที่โดยรอบถูกน้ำท่วมจนถึงขณะนี้น้ำยังไม่ลดลงในบางพื้นที่ฟาร์มเลี้ยงปลาคาร์ฟสวยงามแห่งหนึ่งก็ถูกน้ำท่วมเช่นกันทางบริษัทระบุว่าปลาคาร์ฟถูกน้ำพัดหายไปทั้งหมด 100,000 ตัวทานิเคนจิประธานฟาร์มปลากล่าวว่าไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนผมตกใจมากผมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้ธุรกิจของเราดำเนินต่อไปได้ในเมืองซากุระหน่วยดับเพลิงยังคงสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมอยู่หน่วยบริการฉุกเฉินได้รับรายงานเมื่อวันอังคารที่22กันยายนว่ามีผู้สูญหาย1คนหลังจากหนีออกมาจากรถที่ถูกน้ำท่วมต่อมาได้มีการพบตัวชายที่สูญหายและรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนมีการประกาศว่าเขาเสียชีวิตฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภูเขาทำให้เกิดดินถล่มหลายแห่งซึ่งเป็นสาเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงค้นหาผู้ที่ยังคงสูญหายอยู่เครื่องบินโดยสารของสายการบิน All Nippon Airways หรือ ANA ลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินนาฮะจังหวัดโอกินาวาทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเนื่องจากเกิดปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้องหลังทะยานขึ้นได้ไม่นานมีรายงานว่าผู้โดยสาร3คนบาดเจ็บเล็กน้อยขณะอพยพออกจากเครื่องบินเที่ยวบินดังกล่าวคือเที่ยวบินที่1502มีกำหนดเดินทางไปยังสนามบินซางะในคิวชูสายการบินระบุว่านักบินตรวจพบอุณหภูมิน้ำมันในเครื่องยนต์ฝั่งขวาสูงผิดปกติหลังจากทะยานขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 21:00 นของวันพุธที่23กันยายนเครื่องบิน Boeing 737ของเที่ยวบินนี้ได้บินกลับมายังสนามบินนาฮะหลังจากดับเครื่องยนต์ที่มีปัญหาแล้วและลงจอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเวลาประมาณ 22:00 นผู้โดยสารทั้ง152คนและลูกเรืออีก6คนอพยพออกจากเครื่องบินโดยใช้สไลด์ฉุกเฉินมีการส่งรถดับเพลิงไปยังจุดเกิดเหตุแต่ไม่พบรายงานกลุ่มควันหรือเพลิงไหม้จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น